נוקנו תבע מהש חלמי תבע בולמנת פו תתנה כשפי אינה משר פתותק שטל פובה היתם נקושני תבן או בשלב שון היתם הלאי אנמי תתלו נתל วะนะเวตะเลเฮเฮลาตาอิตากวาเอตเชสกุลลวะเฮนอกนะกุนิเวจรสิกุลเมตะเวโบมะนะไตโพตะตะเนกัสไพนะมิสะปะโตตะเป เสตัลปะวะเอตัมนะนะกวะสะเนเอกวินิงะโอเวสะลาปะซอนเวเอตัมหะไลอะนังไวตะตะลอเนตะวะนะเวตะเลเฮเฮลาเฮเฮลาเฮเฮชะนิฮาวะติเมโฮยะ เตเวโบมะนะตะเชยโยงะไปอัสตะโบกเลโตขะคะโมนะเยอะเมตะตะละวะยะเนโตวะละวะโตวะละโตวะละเตเมโฮยะโอเกตะทัมกะปะกัมโปวะเป เฮ้ตําคาบตําเนนะตอเนอะโฮวะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ